เป็นแค่โคลนีโลกะตามมาแบบพลาสติกเออร์เจอรี่ละรื้อเอาค่ะดิสโพซิลโอค่ะมินาเรลิซิบอตอลตอริยานะปุกิโอค่ะเอ็มนั้นตามมาแบบรื้อเนกัดดัมเน่มาโกตุดอนยาโลโลนิกงบุเมนทาลานารูปับลิกคอมอายุกะดโรตุรอมเน่ทอลบอลเออร์เจอรี่มอทมาบัลลูบะดาร์คุมดอลาดัสบินการีโลกะปังมอทคันตุซิกิมตามมาแบบริคัมเนกัดดัมเน่ไคบะอาเจลาร์เอ็มตุเมนทูร์บักคูเมทัลลอจิคอลเซ็นเตอร์อิทานะกะดะลอวอร์ชียงอีชียงLower Dibang Valley, Lohit Oka Namsai District Soko Nidawa Tutaba Ode Do Lomnam Hilam Ja Kamaram Tolobolo Imam Yokam La Menken Jitu Ka Tanika Da Sirwa Galo Menken Agoma Aga Radio Tanika Dam La Kengko Ta Rogam Jabam Do La Sirwa Galo Fego Yom Nangun Gorab Do La Kajigono Tatiya Roba Nali Yano Lombo Galo Ka Anaga Ojuma Ponuam Nangun Talajo

วางคำควันทงจันทร์องผักกานั่งในภาษากับเตียนมาเพื่อไปสดาหนึ่งยันคู่ไปเคยสั่งบูเอาให้ทุง

วำคู่คานรวยรวยฟัดยานกันให้นาเฮาเขาไอ้นักกะลาวำเพื่อไทยพุ่งเมากับไม่ตั้งรุงเพื่อมันดีคาประเทศนากำพวงอับบันหูนาเฮาดีสังในถึงสีกับกะลาพุ่งเมาตั้งรุงกินมาเจ้าทิกาเพื่อมันเจ็บไข้กุนดาหอมเงินลายกำพวงชื่อเอาดุบดุบีจับขี้ไม้ไม้เอาไปดีนั่งใดถึงเสกับปันเบิงมางบันพงเมาจุ่มกันนูเยิงเดินป่วยซาตัวผายเมายาเตียนพงมาพาเรื่องพายังกี่เชื้อยิ้วเซียนมามาตัวมุนดาแทบกันน้ำนาเทียนเงินลายคู่เงียนหายหายยีแทบน้ำเมื่อเจออากรรมจำต่างมีเอลวจักมียีพันนากำพองสุ่มไผ่มุดกาแผ่นเงินลายไปห้างทงเป่าเมาใจย้อนเจอเก่าไม่เจอขี้เงาทงเปี่ยวลุมพาเรื่องโคงยันหุ่มจุ่มเก็บเอาแผ่นเงินหวานเชยทงกำพองอันป้าสุ่มไผ่ปึงร่วงเมาเคยซื้อปอกมือหวานทงเป่ากาเบนังเงาหูจีไผ่มูเขาก็ใจตันมุนโคมูมูนึกโศกาพี่ยังคันเตอร์ไข่นาวออกมาเปลี่ยนในเรียกูจุบหอบเอาจุ่มคมตรงนาเต้าฝุ่นไผ่นี่นี่เฮาอ้อมห่างไผ่นังจูโคประจายเนอเจอเขาโคออกต่อซาเมื่อไปเฮ็ดมาผู้ไผ่ปูอันเก่านังเงาเมื่อเมาจองเมืองเฮาพงเมาตั้งลุงลุงฟองตัวมุนดากำฟองตัวผายน้ำนาโคฮาฮาเก่าก็จำมาแทบป่วยซาทองสังจังเก่าลอยลอยมุดกาแผ่นเงินได้เงินบิดไล่เฮียงตุบไว้กึดทงเป่ากบในจวนเดืองมานั่งเศร้าเงาโหตีไฟมองดูปัจจัยใครออกกระใจพี่ยิงหูลึดตำวัดพลไพนังวินลังเมาเขาปันสังตั้งกินใจลึดออกโตซาเมาวินหนูมาหนวดวันหนึ่งไอเมื่อนวนกิงคือจุบจานพี่ยิงใจลึดปานปานตันชบนำเอาสังตักสื่อไม่หุกตัวชันลายพี่สังเอาปองตั้งเมื่อปัจจัยไอหมึกนาหลังในเมื่อฉันเอากี่ตัวหน้า

0: ตอันเล็กอะสุกมาไล่กุ้งทรงไพ่มันไก่เหรอฮะรองราพุทธนายบาจิกสับนักสุดรองหลักสุดไทยช่วยนึง
1: ในอากาศวันนี้อิตานากรดิบิกรมีเดียมเวฟซีปะซีซิปซีจุ่มซีมิเตอร์หกพันเจ็ดสิบห้ากิโลเฮิรตซ์ไม่เมื่อจะลัง

อินเดียเนี่ยอินโดนีเซียมาอาร์มีย่าเมเอไห่ก็จะมีตามไปก็เวอันบอกว่าติกาบัตาอ่ะหัวก้าอาติกาสมาเมลโลชีเดปรายมินิสเตอร์เมอแต่ยังเนี่ยอ่ะอาสุนีกับบ้านเนี่ยออสเตรเลียมาอีกเนี่ยออสเตรเลียอินเดียอินเวลสุนิทอาคากามาขึ้นไปบอกว่าลาหัวก้าอาร์เนเจอร์เพรสเอจูเคชันมินิสเตอร์พีดีโซนาเมปุ่นีเอจูเคชันคอมมิชเนอร์อาจารย์อัมจัดตักอัตุกันเนี่ยอีทางการ์ชีล็อกบอนมันเนี่ยอาร์เนเจอร์เพรสกัฟเวอร์เนอร์ลูทเนนเจเนอร์รีทาร์ดเกตีปาร์นาโกชาวบ้านมาห้องจอดเตี้ยติกว่าชีจาร์บัมกามลิงวอร์แมนลอคอลเลสลาปรากเออาร์เนเจอร์เพรสอาทิตย์กว่าชีอาจจะกว่าชีอาหิมุนโดชีปัวชีจัลลาฮิบัตาอาหกาอาจจะอาหิตัวอาดอนเนอาหิยาเมอาทอยกาจัมมากรอแมนเมอาจจะอาหิมุมามาชีรูมิข้ากันโดอายุจีนันเนกอบเนอร์เมลากันเนกอบแมนเมที่จะนำรูป posting transfer ห้าวเออาจูเมื่อจะมาจอกาเมปราอัตุจิตาลากาตาอาวกาเคบินเนตเมลาเตียไอโดเนอัมมูบัจจ์มาลาเตียลาปรากเอกรมเมนชีโปรแกรมเนโปรเจกต์โตจิกาจีจันเนกาอัตุสูจ่าอรณาชพรสิบเซกเตอรีมานิสคุมาร์กุปตาเมปุนีมิทิงจีเนกามาห์อินเดียมันเนทีบีเอ็มแบงก์อาบาเอวเอลาปรากเออุคโปรแกรมจีปัวจิจการให้บัตรอาหกาสมาร์ทมิเตอร์ตัดตัวชิปว่ารูมิกามาจิจการเอาเก็บบ้านเนี่ยพาวเวอร์ดีพาร์ตเมนต์มาจิเอจุกทีพินจิเนียร์จารุ่มโปรโก้ชิพินจิเนียร์เมย์เอลักยางาดาบุยมีติ้งอัคลากาบุยนิจินานเนี่ยชิปเซกเตอรี่เมย์ลาเตวาบัตรอาหกาดิปติชิพินสตาร์จอนาเมนเมย์อาร์เนชั่นเพรสแอนิมัลฮัสแบนดรีดอนเนเวทเทนเดย์มินิสเตอร์เกเบรียลดีวังสุก็บุนีอาดีพาร์ตเมนต์มาจีมีติ้งอาคารเนี่ยมาซูนุชิอารมุปราบเอเวอร์โชทายจิกามิอาดามุเทอออาจิเตเวอไอโดเนมอามเอเวอร์ทอปุจิปัวชิจักาฮิบัตาอาหกาดินเดียลอุปเดียกรามินโคเซเลโยสนาโคโคมาเนมจากาชิยาอิมอลัมเบอร์เฮอาร์เนสเปอร์สเวลด์เดเวลลอปเมนต์มินิสเตอร์โอจิงตาสิงเมบุนีอันนี้จากาชิลามาจีอาจจะประอาทิบดาอาวกาไอสกิมอามุมันเนทรีนิ่งเฮอาร์เนชัลเอสอาร์เอลเอ็มเมอาคันิกามาห์อาร์เนชัลเอสอาร์เอลเอ็มเมปรามบันจากาทุจิตานเนมินิสเตอร์เมนอร์เกบดาอาวกาอัปเปอร์ซิยังดิสทริกมาเรียงกอบเมนไฮเซคันดีสคูลมันเนมาเรียงพลิสเมปอกโซเอ็กอาจูชิปว่าอาลันโรอาลาจิกาเอวดาอาหกาอาโปรแกรมมันเนปุลิสเมเมอันบรเฮปราอาจจะเอเลชูมุตุยอาลุนดามาลาเกตจิกาเวมพอนลัมเบอร์เอจาริกาเนคินยูอิยุนโดเนมาโอฮุลุนีไอโดเนมอิกิชาบิติตวะทบุนุจิปวะลาเกเอวดาอาหกาอินเดียเมเบสเซลินเนบาทีทเวนตี้คริกเก็ตทัวร์นาเมนต์มาอังกฤษเฮเบียนอติงแฮมมันเนมาหูอันยูมังการันมันเนอันเดงาบดาอวกาอันยูโอบามาอินเดียเมมาหูคันยันคันยิรันหุติกาบามาอังกฤษเมจิกาเนฮอลก์โอบาร์ดอนเนคาปิบอลมาอินฮูตาห์รันหุติกันเนเอเมเอบอกาบัชิดาอวกาฟีฟ่าวอลกอบมาอาร์เจนตินาเมงาบุชิฮวานเนอียิปต์กาสกันยิงกอลมาเนอันนี้กันเนควอเตอร์ไฟแนลมาคือกับด้าอาหกาอียิปต์เมเฮียกอลกันยิฮังกันเนกันยิจิโรกอลมาเนอันนี้เราเอกาเชแมชดูบูบ้าหันเนอาร์เจนตินาเมมันมันกอลกาสโอฮังกันเนอันนี้กันบด้าอาหกาเมซี่เมบุนีกอลเกฮัจจาวบปาวอาเมเอชัตโตนาเมนมาอียุงกอลฮังกันเนกอลเดนบูดเอวาร์ดจิ้งเหว่ยอันยอมมาเข้าบด้าลักกาเขตโตเมชมาสวิตเซอร์แลนด์เนโคลอมเบียเอบกัจเมชมาเมชดับบักเกียเอเซียทีมเมกอลฮามิกาบัปปาเพนัลตี้อัติกามันเนสวิตเซอร์แลนด์เมคาปิกาโซกอลมันเนอันเนกเนควอเตอร์ไฟแนลมาอาร์เจนตินาโกเอมาไกบาวดาลาฮูกาเอตันชีอิดมิสมีอาโฮอัลิมาฮอนดับไปเอชาอาคาสวานีอิตานากรดิบกอร์นาลีอิดมิชมีโปรแกรมมาเอจันตาอาเชอาร์ฮงโซเคียมาฮ์เอตันยเฮนโดเอเรฟูจิมิฮุจ่าเชจีอาร์จี